0: ีนนท์ันวินัยกูเก่าอินได้ฮับคิดฮับยูรนมักบาดิโอลอากุกันูได้ชีมุงยุกหันอุญญาอีเก่าอากุได้ยุปไรปไรกันกิลิกายุสอีเก่าอินได้นักมักมาให้อีฮัตันคุงตันันอุญยังมังอังฮัลีไปบูชาอินได้อายาอินดาวกุมปานตูชาอังบุมามุกุมาฮีมุดิลาวันตาอังบุมามุกุมาฮีมุดิลาวันตาอังบุมามุกุมาฮีมุดิลาวันตา
1: X FM
2: Exciting!